0: กลอลังพามาจาลังมานาเนราเตโอเรปชายโ
1: อตานแม
0: ่กลอลังปังอุโลลาโอลังมานามันโยลังชาย
1: โอตานแม่
0: กลอตัวกับปงลังอับจุเป็นุชุปงแต่อาลมาตุ
1: กปงดามแป
0: กลอลังกะเจล